0: รีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
1: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อครับ1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 3,500 ก็คนนึงลงได้50
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
3: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
4: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้

0: ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตราร้อยละ15ร้อยละ25และร้อยละ50ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตราร้อยละ50โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
2: นายเดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารม5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ดีกรี3เหรียญทองกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูรัตในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
5: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตาม

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มตั้งนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: ยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟิลกู๊ดทุกวัน
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota Chua ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ป้า
3: ว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
3: ไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ชใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติ
3: อ่ะลงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
9: นมข้น
8: กาแฟน้ำปลา
9: น้ำมันหอย
8: ไอ้ยาอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
3: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำไยเด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
6: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกรสเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: ครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่าม
2: องหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shuo Shinnon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shuo Shinnon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: Toyota ชินนน
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
13: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า

0: tonight until the morning light, until the morning light. Alright.
1: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
2: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกรัดเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลิตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
9: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
10: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก๋งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo

0: ชคคูณ2สมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ป้า
3: ว้าย
2: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
3: ไม่มีเวลากลัวแพ้
2: นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
2: ธรรมชาติ
3: อ่ะลงใช้ซะ
4: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟน้ำปลา
8: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
3: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืน

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
1: อื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกรัดเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: คือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกลุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: กาแฟเขาช่อง
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
7: ป้าอยากไล
6: ่สบู่
7: ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
7: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
7: นมข้น
6: กาแฟ
7: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
6: ้เฮ้ยสิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต

0: ัดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิว UHP
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
4: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์โม่ม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โม่เชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะส

0: เสมอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
1: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUV กว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกันFortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: สวัสดีครับคุณป้า
4: บี
5: ป้า
4: ป้าป้าว้ายบีเราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
6: แชมพูติดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติธรรมชาติ
8: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: สายบุญยางเฮาวัดยูใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดนาคเดียวย่างขึ้นบันไดนาคปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
11: ไปกัน
10: เ
11: ล
10: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อ
12: าติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
13: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
12: เอาน้ำส้มด้วยนะ
14: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
12: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
15: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
16: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกรสเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: ยนต์ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปปอ
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: Toyota ชินนนท์
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: สวัสดีครับคุณป้า

0: ที่นี่เขาถูกทุกวัน
1: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช้อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเ

0: รักเรามันยากตรงไหนวะ 95.5
1: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
2: หลานนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกล

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: มองหารถมือสองคุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: Toyota ชินนนท์
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: สวัสดีครับคุณป้า
11: ฮะี
12: ไอ้ป้า
11: ป้าป้าว้ายนี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
13: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
14: ธรรมชาติธรรมชาติ
15: อ่ะลุงใช้ซะ
13: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
16: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเข

0: Sợ hồn
1: không sắc phơ
0: nhà sĩ phăng
1: nấm tăng
0: nồng khô
1: cà phê
0: nấm ba
1: nấm ăn hỏi
0: ai à à thì à lươm nữa ít dần
1: à nấm xuông đấy nè
2: khổ quá sẵn khổng nhớ khả nạn nhé hay ngân mà khe 300 chẳng đi xứ lấy đây
0: đây xì lươi tông bẹt thì hàng tăng nghi xuân superstore chỉ nì khó chục chục quá
3: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
4: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มตั้งนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: แน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
4: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโป
6: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
11: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
12: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
13: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
15: กาแฟเขาช่อง
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: สวัสดีครับคุณป้า
18: ฮะ
19: ป้า
18: ป้า
19: ป้าว้าย
18: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
20: นี่เลย
21: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
20: ธรรมชาติธรรมชาติ
18: อ่ะลุงใช้ซะ
21: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
20: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
21: ดียังไงหรอ
20: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
21: โอ้ดีจัง
20: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เพ
1: ื้นสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
19: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
22: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
19: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
23: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
19: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
24: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงิน

0: ร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
1: บัวลอยอร่อยดีครับพ
2: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
3: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกัน
5: เ
4: ล
5: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เส้นหลักเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะเส้นหลักเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: อาหารอัดแน่นเต็มกล่อง
1: เพียรสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟ
3: หายหายหายคิวคิวคิวหายคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโป
6: สายบุญยางเฮาวัดยิ้วใสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
9: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
0: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
0: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.00%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบหมด
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการก็มองว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจริงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการใหบริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำ

0: งานได้เกือบปกติโดยนายยศชนันได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายยศชนันได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยางชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
2: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
3: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การ

0: เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัย และการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการโอกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหาการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองค์พระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถ และงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อน

0: Again.
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
2: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยางชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

0: เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคลัยเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็น1ใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
4: ายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 131ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
5: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
4: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
6: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกมอีฟุตบอลขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่อีฟุตบอล PC และอีฟุตบอลโมบายประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
9: ชีวิตนี้ น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: เคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
3: 3ลีตรก็กินท็อปปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปปะ
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: พลาด Big Angel Radio
1: เราอาจจะแค่คิดไปเองถ้าผมคิดไปเองผมคงเป็นคนคิดนานที่เขาเคยบอกผมไว้มันก็ถูกแล้วครับมันไม่มีหรอกความรักน้ำเน่าอยู่ในหนังนะ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ฮะ
2: ป้า
1: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
3: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ชใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
1: ธรรมชาติธรรมชาติ
4: อ่ะลุงใช้ซะ
3: โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
5: Give Angel 95.5

0: ็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
3: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนเลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: รสแท้กาแฟไทยกลมกล่อมกลิ่นหอม
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
9: ์อาตีอาตี
10: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
9: ป้าอยากไล
10: ่สบู่
9: ยาสระผม
10: น้ำซักฟอก
9: ยาสีฟัน
10: น้ำตาล
9: นมข้น
10: กาแฟ
9: น้ำปลา
10: น้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
10: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้ซี่แล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

ลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์